0: lùm có cuộc khổng lưu quân sang lệ đàn bình gặp khả phê yên để cặp đình là hạt rạm đường rụp hóng kẻ để mừng hạt rạc lèm rau lệ đàn hạt rạm đường sập lụp đường rụp chạc lát làm hạt rạm đường rụp này mở tùm ta sợ này. Hôm tàu hạt rạm trôn mong khoa con nô con nà cơ bọng cọm chinh con nâng kết lăng tùm vào tùm kra lệ đàn tùm vào tùm tèm cọm chinh chạc lát. ดอปรตปันหัดรับรอมบังพงได้ราตามกรึงวนสร้างบาปิลมกอมกราปรกนวะตัวกันนาตุยดูรุมตึงสังหกุมกัวแปรกะกอไซบุญกะนับเก็บบุญกะนับดูหัดแดกเลติปละกะนับนาวกะสังรำอาดักลักวายวกแลทารกระดุมยวนาเปมเดกะยารปรตุมกราปนตุมตะนาสนัย ลำเกลีนุกลาจากระตุ้นเลี้ยงอาดับรอมดิหนึ่งเด็กยาบรอตุมกรามบังปลวกกระจกตุกกระลงกระนองบรอตุมกรามเดียมแปลดิสแลนอันมันตื่นกระนองกระจับบรอง่ายยมพันลำแกลมกรามดิบรอกนวะกระนองปรักมรากระตุ้นเป็ดรำดูกระตุ้มกระนองบรอตุมกรามเดียมแปลมอจันปรักเฮลิจักในจิงหัดรับรอมอกแลปิมยะเตนุกับเบนเดกตังแกลแปรจันปรักกระนองบรอตุมกรามเดียมแปลดิสแลดันมันตื่นเมื่อกระนองปรักขนุกราเวียดนามก็ผ่องกระนอง
1: ปรตุมกรามเนียมแปลเดียดและนันมันตื้นเวียดนามก็มจิงลำรวยปลุกสะพันลำตะพันเตหานอยกลายกับเป็นมอปิมเรือรวยหลานดงรูปเจ้าหังตุมกันนังปรักกนุกนาเกรงฟัลคว้ากันนังปรักกนุกนาเวียดนามฝ่ามดึกอันลำทุ่งด่างไก่ลังไกลกับเป็น
2: กันนังปรตุมกรามเนียมแปลเดียดและนันมันตื้นระไนมอลำโปรตะพันปลุกจูกระเตยตุเอ็นอกกันนังปรตุมกรามเนียมแปลรุมควบแกมีมาปลุกเตยตุเอ็นอมหนึ่งทั้งลำกลุ่มลา ในอันซีประมาเคยเบ้ให้มากลักโจมีมาพระดูเรตลอปลุกสามหลังสปันทนตัวปตอปลุนำเอ็นอปรักเปรจานเกิดประตุมกรามแนมไพลเอเบ้ปากไกวซายกลักไกลไกลปรักเดินปลุกตัวไกวตลอปลุกจุกเตยตุ้มกาของกันหาจีทนตัวปตอปลุยมาและอันมอลำโปรตัวปลุกเตยตุ้มเอ็นอปรักเปรจานเกิดประตุมกราลำนันประตุมกรามแนมไพลมอกจุกปลุกกวัดปะปุสปันกันเตยตุ้ม อาจารย์ป้ากันหนึ่งปรักตุ่มกรากนุกนาเปรจานนำโปรซาไกลลอยกลักไกลไกลปรักเมาตลอปลุกตัวไกลนำเป็นนอปรักเปรจานเกิดกันหนึ่งประตุ่มกรามแนมปลายเดียดแลนมันตื้นตื้มดาบเปรจานปรักของปรักได้ยูลมันน่าวไกลปอกปรองรุ่มลันสปันทนตัวโบตัวปลุนนำเอ็นนอกันหนึ่งปรักลวยง่าไกลเปรจานปรักเบลูให้นอปรักมอริมกัวเปเป้ปลายตู้กระจุยปอยไกลปรักเดินกาหนอกจ้าตาเล่าตัวตู้ตัวปลุยปอยไกลปรัก ตินกเป็นปุ่งเปลาตรงเก้าดิมนาเอ็ดกระจับปรักกระไดเปรจันปอกปรองไกลเปรจันปรักคงตึมหัดดาบรำลิมเราไม้หนึ่งยอกับระประยากระดับหนึ่งเราตุ้มกรามตาเปลมแนวละจ่าไตเงาและดันตึ้มไกลจังเกิดปรักยัวลำประตุ้มกรามแหนมไพลปลุรำตินกเป็นคว้ากระหนึ่งปรักนุกนาเวียดนามฝ่ามดึกเอิญกิดกายกระหนึ่งปรักกระตือนงามกระตูจิงตึมหัดดาบระรูเปรจันยอกควบ มันเด็กตั้งแกลปิมลีกระหนึ่งปรักของกระหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลตึ้มกระหนึ่งทับระและนันตึ้มปอดจารบวนปรองงามกระตูจิงหัดดำต้นรูกระหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลเดียดแดนมันตื้นงาระจีพิอรำอาร์ของกระดับหนึ่งรอมโรกลำง่ายและนันตรมดีกระหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลงาประดิกยาดีกระตูยวมตุ้ตัดลงรองลัน
0: รอยปลุกสะพานหลันตะพันกระนงประสานจีอาจารย์มกอมจีนและไกลกับเบนเฮิมเทาหัดจำจนบังควากนุกนากระปรอมกอมจีนกระนังเกรดลังตุ่มวัลตุ่มกระและนันตุ่มวัลตุ่มเตรียมกรำจีนตักลักนอกระเบนมาตุ่มดังจีโดหูหุยหนึ่งกับลำตัวองด่างแกงควากนงประด่างจารควากนงประสานจีอาจารย์ เหวินถิทูเหวิดแกงควายปูลเกรดลังประพุนอีปูลเปลากุ้งหอยจารฟกบิงเนียกระตำแกงควายหอยดองยันสันจารอีหยันบุญยะแกงควายกระนงประสานจีอาจารตีนกับเบนกระนงประสานจีอาจารเฮิมทอหัดรำจนโรซานำสาตลอเรดอบลมนาสปันทนดอยบดอบลนำเมืองควายกระนงกนากระปรอมกอมยิงกระนงเกรดลังฟัลตุมกราและนันตุมฟัลตุเตียมกรำจิงตักลัก ห้องแกลปิมกวบกนังเกรดลังฟาตุมกราฟูเอียนกนังเกรดลังตุมฟาตุเตียมกรามจิงจาและนันกนังเกรดลังฟาตุมกรางะลอมาบายัวกระดับนังเรากะนอกนักนกกระเบนละเฮิมทอและนันเจ้าตุมหัดรำจุนตัมพากนัดรุงะควางะกะเอียงควากนังเกรดลังตุมฟาตุมกราและนันตุมฟาตุเตียมกรามจิงตักลัก Blot ram tiện nô cập bên, đồng chí đồ hữu huy nềm cặp lâm trung ương đảng, cây ăn khoa cân nông bọt đáng cha, khoa cân nông bọt sàn chị a cha, lọm nhạc. Brom cộng chinh cân nông kret lăng tùm vào tùm kra, lẹt nàn tùm vào tù tèm gram chinh đặc lạc, dinh bọt ngại dùm phân làm kè đập phà vết cân nông thả bọt làm cha. Đồng chí kết ca cân nông kret lăng tùm vào tùm kra, mà rằng ngạm kra tụi chinh tùm hàm a ra tùm hạ chào prắc, ngàn kè drap hàm a ra tùm hạt rạp rõ, lẹt nàn tùm bọt dọa tùm căn. ខ្លួនងាក់ប្រតិបត្តិភាពវិទ្យកណ្ដឹងថារប្រះបែដះប្រតិទុំក្រមដែនប្លៃអធិងប្រះឯកជាប់មកម្លែកគួនកបកអូឡំកលិនុកម្រៅកណ្ដឹងក្រេតឡើងទុំវ៉ាល់ទុំក្រាលដានទុំវ៉ាល់ទុះទាំក្រមជីងតាក់ឡាក់មីមដេហិនបោះទូទឿនអ៊ីវយ៉ាក់ក្លែតរូក្រេតឡើងលែនដានឌីកយ៉ារប្រកណោះលែកយកហត្រាចលកាមដេងទីកក្លែកអ៊ីមធឿរពីគុំរូមឌីកយ៉ារទុំហត្រាប្រះបាយយកកដាប់ដឹងម្រៅកណោកណាក់ដេកតាំងក្លែងអប្រំបិទ្ធរំរូ

0: ิงกลกับเบนพงกอนาทุ่มตมปลังปลอกกระดิจารตรงเอื้องลันตะปันทนแต่ประตอบล้นนำกลกับเบนกอมจริงเตียนุ่มกวบหองเฮลันดุงรูปดงจีฟันซึนถุยกแองควากนำตมปลังปลอกกระดิจารตรงเอื้องเกิดลังกลกับเบน
1: ตนกบินพงเพลามมึกกระหึ่มเท่าตึมหัดดำดีแก่ประตุมกล้ากระเตรียมตามดีบุญสร้างตะพันลานทนตัวบทตะปลุนน้ำตึมหัดดำรำดีหนึ่งดีกยาประตุมกล้าเมืองปลุกเตยตุกดลงลำเริ่มนาติดนับบทตูตื่นปีกุมมาพร่องลาจัดแต่เงาโยมพันเมืองดังขนุกนาลำเริ่มนาแก่ในแดนกลำกลั่งไกลปีกุมมาพร่องลาจัดแต่เงาลำเริ่มนาติดนับลอยซีแกลมกลำจนมึกกระหนึ่งรำตมพลังหัดดักดีจัดจุงเอื้องลำเริ่มนาติดนับตึมกระหนึ่งทับรำเด็กต่างกระหึ่มเท่าเกือบประปีกุมมาปร้องราชาแต่งาเมืองดังแดนนันกนุกนาหงกลำเครื่องหัดใจลานจ้องหกุมมาปร้องราชาแต่งาจิงประจงหาพ้นกระจับไอเตี้ยกระงกระจับกระหน่วยเงียส่วนเกมของตึมราชาและอันเป็ดรำปีกุมมาปร้องและอันดิกยาหึ่มเท่าดำจนมรตัวปุปะและอันดำจนมรตัวปุยมารวยตัวปุตัวมันสปันทนตัวปุตัวปุนำเมืองโบจิ้งจีกำดิมลาดไกลปาลานในเล่าง่ากลุ่มง่ายมิมเล่าไกลมาพระชองมิ้นชองง่ากลามง่าพระเจ้าเมย์ปูลกนอดุกดังเฟียนลำคือลาจารมาไกลมิมเล่า
0: เรียบรถสะพานลันต่อปันตีตักลักจงเอื้องดอนปิมพลไปลงตัวกันนาตุ้ยไกลไปลงอัดรับรอมกอมกราบรอกนอดได้ราตามกริ่งบุญสร้างทุนแต่บอตอบลงนำเหตุใดนำลันเอิมเธอไกลไปลงหมดลอยตุ้ยปลีมารำอารมึงหัดได้ราตามเรียบมังกลับรถหลับพยาบุญปรองไม่ได้ตุ้มตัวไปลงรัวดัวปลุกตะปันหัดรับรอมามุดตัวไปลงกันนาตุ้ยลุยที่หัดรับรอตุ้มกลางเงาะหล่อมาตุ้มกรามโรมรอเชิญทิงมกรามจริงดังหล่อมากระเดียบคนครูถอดเกรและดันเกรมแกงฝาเริงกะดักลักมหัดรับรอมดีกยาประตุมกราปลายตากไพรมกว่าพองประโยชน์ยับไกลตัวยมบังนายตากบังเอียงจันฟันควางะควายปูลกล่อมกราปรกนวะประดวนสะไตหัวลำตัวไปลงกันนาตุ้ยดมนิดนาไปลงเฮิมเท่าปลวยยาลกดมหัดระกันยำงะปรักหมอปาเวทไกลตุตุนเดกยาร์มังหัดระพระและดันเวทไล่ตุ้มไกลบุ้งมังไอปุลกับแปรปวังเวทตอนนั้นเฮิมตาตุ้มตามดมก่อมกราปรกนวะบาตินุไปลงเพราะในกระนองเพราะมาเจอตัวกู้เวียดนามสาแอร์แล้วมันก็มีเงินกลายเป็นพลงามกราดมประสาหกุมกุบแบรกก็แสบบุญกันนะ
1: คือในสายแล้วมอป้าก่อใส่บุญกันนับเกมบุญกันนับแต่ตามกระสังโต๊กมอกเล็ดดูรวมเติงสางกลุ่มควบเอ็นหอยย่วมต่อยตู้ตัวปล่อยกลับรักกระบอสร้างมอกเล็ดดูสะพานปล่อยกลับรักตึมบอสามเร้ามาดูตึมก่อใส่มอสังโต๊กเกิดจับตุ่มตูลแบกแต่เด็ดลั่นและดันปลื้มกรามดิ๊กแต่เด็ดเกิดจับ
0: อันเพราะในเมื่อสะโอลอนมอกำผาปรักดูรวมเติงเล่าประสังหกลุ่มควบกระบอสร้างมอกเล็ดดูสะพานปล่อยกลับรักสาเอลไลพงกหันเล่งประมาตรันตัวไม่ปุริยะดูเรียบร้อยกัญญมเดกทางประรุมตึงและดันกระตื้นงามกระตุ้งจริงเรากยันเล่มหิจันทุเอเดกเสียมตลังทุนตัวไอปอตัวปลุนนำสาโอลวนมอบลิมาก่อไซจังหมอกแหละดูลำซ้ำจิบจับดูระในสะพันก่อไซหมอกแหละดูงามกระและสั่งดูเอ็ดกิจับโรกกระเฮิมดำเนื่องตีสังเจิมเนียลุมด้วยกรามจริงหนึ่งโอโก้เพิบทักษะให้ปุ่นไปกุมมาพระและดันลุกกรามจริงตีตักลักลักเด็กตั้งกระเฮิมตาชิมเนื่องด้วยลันไลฟ์สตรีมหาดรับรองในบาและเนื่องตัวหอมด้วยปลายยัวเป็นท้องนั้นเฮิมเท่ากระตุ้มกริ่งปลามจริงในกุมมาพระและดันแกลมเทหะจันมอลำบุญสร้าง
1: เราในวัลจือบามความจริงตัวคือลาสตรีมหื่นตากระเพบักและนันมักกายับหนึ่งจันโอโกบตลอดสามตุมเป็ดทองตึ้มตามดังมลอมามเสสิติวไพรเอสเตตัวปุปปาเสาเรียงตีสะเอซุปอัดับราลายสตรีมห้องอัดับราใกล้ตูยมจากแซมหนึ่งลอมาปิลิมเป็ดปรามลิมรอมโรกยวนั้นหนึ่งโอโกบปิลิตุหอมนุยปลายยาตาบยับนกมังตุ้มกลายหืมดำหนึ่งชิมแน่ลอยหลันบุงรูปนุยตุ้มกลางอลอมาปลื้อแอมจัดในหืมดำหนึ่งทั้งในจิงแกลมลิมเร่าลำประตุ้มกรามปลายแน่รวมหนึ่งอลอมาหืมตาปีเลี่ยมหนึ่งชิมแน่ลำกระดับหนึ่งเร่าเร่าจำดิมนาประตูตื้นหนึ่งโอโก้ปีเมาหนึ่งจักดุงรูแซมเต้ากล้าพนักฆ่างาจักประตุ้มเต็มหนึ่งและดันปลุกเต้าเนาเรียมในปลายยัวกระดับหนึ่งเราอมอยกนองหืมตาหนึ่งประมาทดุจโอลอมดีหนึ่งจักและนันกระดอกนางเราในจิงไกลตื้นเปียวกระงกระจับหนึ่งตุยเปรมแม่แหนมปลายหนึ่งลำสังเจิมแน่
0: อมเรียกบนสร้างและดันบิงกับห้องลูกได้และกันนับลำกลายเด็บกรับทนแรมบรอดรุกอมอยกนองปากลายหักกันตักนากสังรับอารยหยุดโอเบดาละจิงกลายเด็ดลั่นกับปรักแปลดุมระชุมอ้าวและดันประแครมตีตักลักดมกลายดุโยกบเมืองสังระกนองประสังจีแอและนันจีจำเรียกบนสร้างลักรัวได้บอลนาวกสังรับอารกรังกระจับกลายรำรำอาร
2: ตีสะส่วนหลังกนังประสังเจแอซะและนันตึมสังระกระเชมกลางปีนิกตึมนุ่ยเล็ดลันแปะหมอกไหลรูประดุมระสมเอานังทางยากาประแรมรำอาร
0: มวนขับกระแกลรำระนาวกับสังระมอลุบิงกับมวนกระกระตือนรำรำอารเปิดเท่า
2: ก็ใส่ไม้เงื้องถี่เหลียวสะส่วนหลังกระแหลติบเล็ดลันแบตตากรับหนักไม้ตื่นนาวสังรำอาสาย
0: เกามอยมาจดนักไม่กระเปรย์จีฮีมาจดนักหมอนาวสังรำอาสายนำโตลูบลึกดวนและหดุมระดาประกักชมเอาข้ากันนับใหญ่เบียตะเกากระเปรย์หนักในนาวสังรำอาเมื่อเพื่อให้เตะนับดีติเกะถอยลานตัวบึงหัว
2: มิอันใดเงียงที่มิอุยนสาวาเทนหมอกไหลระปวบแหลกช้ำอามอตื่นมาประกระตอแหลอกระไหลติบกวาดลำมึงอเมนักไม่กะนังกะปรักรูปไรกรับลานมึงกะนกนาและนำนึกบนช่างรูปาตึมหัดพระรูมในกะนับใหญ่ลำซะรูมตุลแบะและกะไหลเล็ดลานกะกวาดไซมึงนั่นรูนักแหน่ไม่มอนาวสังรำอารยับไอนุ่ม
0: มวนจังนาสังระสนักก็ยาเตนาสังระไอเตติมวนตื่มกบไอเตียดูปรากบวนสร้างวิหารโปปรองตัวประกรุมิก็ใส่เกาเล็ดล้านกระนับใหญ่ตีก็ยาหมอสะดูปามอหระตัวแยบก็ใส่บุญกระนับสนันดูแลหนักในเกาหมอแรมรำอาร์อมอไดเลียรูประกักโ
2: ออมอโยรูปากระนับตาดุจโอตึมปัวสะวัลบิมกล้าประงะยมพันตีนับนั้นเลรูกสายบุญขนับดิกยาประคณะกลายติปตาดิประกักมอปาวิตลำตุ้มทนไอ้แก้วสาวหาถิ่นกวมจริงเลรูหันจับประงะยาวตุ้มกระนำประดามประรูรงแปรพุ่งเลกลายติปเล็ดลั่นตาเหล่าหินนั่นแหละรูตึมกดใส่ดิกยาประคณะหมารไลกาไกลบุญกนับมอประกักรงแปรหนักในปีแจ็กกรับตุมระกระดับสุมเอาอมอตะเดวายจังดุบยาโยกืลรูไกลนาสังระมึงพุ่งได้มอกไกลลิกาลเห็นแปรนาสังระอาร์เลนันจังพุ่งได้มอกไกลดิบจักแซมเห็นกาเตนับปฏิ
0: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับมังตุ้มแกลทารกระหมอกแหลมเทหจันตีกริงลันตับกังือมสะสีจิงชาสังกรมโครงมดังปักย่ามแกลมอักและดันดังบังทารกระหมังตุ้มเยนาดักลักบรุปายอตุ้มแกลจักเสียมนั่นเพิ่มเด็กยาร์ประชินทิงและนันตุ้มหัดดับประทารกระตกลายทารกระมาพิมพ์ดีระลำบนสร้างดมกลายจากเสียมในอมมยกนองมกเรปยอมดิมลาดดุจโอเบียดะละรวมเสร็จประมะมกรามดิลูหัดระปรวะและนั้นรวมกวบลำหนังดิกยาประตุมกรามบังจาร
2: ดักลักมอลูกลายจากกาลเปียมดิกยาประสันติงทากระห้องกลายทากระจิงชาสังกลุ่มลงตึมกลายอักบรมยอยนาและอันกลายทางกระจักแซมมึงตึมยอยนาลำกลายอักษรเรียนทุนตัวไอเปล่าตะลุนำไอเก้าตึมกลายนายหมอแปลเล็กลำตึมหัดดาบระตัวมุ่งและอันดาวิดกลายเพียนดื่มจักแซมยอยนาลำอันชาลำตึมหัดดาบระจักแซมไอตีนั่นและอันดาบระสั่งกรุงโรงเช่าปีดาวิดและกลายหัดติดดาเกรมึงไม่คุยนายเด้มึงหัดดาแบมดากลายกระโตกลายเกิดด้วยหน่อยนาเล่นอันกบพิษดังปวยกำไรเหล่าเตมัดปิงมึงสังกรมกลวงกลายเป็นถาแรงทุกข์กลายดิบลำบุญแสงหมอกแปมทุกเล่ลำกลายกระตุ่มบุญมรมรังรูกลายถาแรงหน่อยนาตุกเกมหินหังนุบุญแสงเล่นอันตัวงวย
3: ทุนในไม่ก่อมจีงสามตาเสกไกลยลเลี่ยก็ไกลที่ไปเดกาเร่ดังบางไกลนาวปึกมาหลงตรุก็ไกลบีกูลอุ่งโมสนันลำนั้นยมหมอลูมตากระดิก klebihan nih dega dari bimu ungu singa nyuti mau pung mai girnga dembrok nan cang ke dempung hade helak lena na pung yoga di to sang elan hadra bimu ungu on ko yo daran nan bru ruy nyu bru verbeti lam klei hadra bian
4: cảm nhận của mình là rất xúc động. Và mình không ngờ cái chương trình làm
0: Hè đây là lần sau sang crom long có bố một lại chắc xem mít tí có a mà mình ố hạt ra bọ mầm cram đi hong lại chắc xem lim rồi sân này là nên cái hong lại bị mình bố mầm cao có bố lại tiếp nhận dự bẹ trẻ đượm tí mò lu lại phian chắc xem là nên này chính lại thả cái năng mà kệ pio niệm là nà nà
2: mừng cái thả cái mò làm buồn sang cái làm ác sầu riêng lọ chinh cứ bè cả tím xạ văn đi cái giàn phụ tụ tin cái lại chặt cả mừng po thì xạ e có nét lên ăn xạ e phê tím hạt đạp đoạn thả cái lên ăn hầm ta nâng cộm chinh mòm cốp hằng cái lại thể chăn thì tím kinh văn tím hạt đạp đoạn này à mò dọc năng cảm đi nọc bè cả tuổi người sơn người đuổi chó bè ta lọ bọc prong elan pẹp nứ buồn sang cùng pít hầm ta cái lại thả kre lên ăn mò cái lại thuyên mừng bọ sân tình năn này lọ trình lê nạch bè cái lại thả kre mừng cái lại tiếp quạt lam gram đi trình tướng hình đạp bọ bà viết bạc ca khai ít kể chặt cầm nứ buồn sang
5: thì khi mà bắt đầu được chọn cái điểm để mà có thể gọi là cho khách
2: mừng thầu cuộn say mò ra ngã phun bè trùng tội ngoài rề sơn bè thầu hên cả con nhà cừu thả kre mừng nơi dội na bru văn kiều cuộn say mày hực ác tỉ mỉ á cuộn say câu lợ bè imiet biết nâng thần thả kre bè hầm ta cả tội ngoài câu chàng mang tội ngoài rề sơn mà thầu sang hên cả cái lại thả kre nơi dội na bru văn kiều mừng ăn khắp chàng lên ăn bìm la tìm cái lại thả kre chặt xem mừng nơi dội bé mày ăn sẽ mất cái này kêu thả kre tìm dội na bé Việt Nam lạch bít âm hộ dục năng và lưu hành đạm bọa chặt xem cơ tội người đuổi chó cơ lây thạ kre lọ trình xam tà bọa lầm đạm đi kìa bọa sân tinh mừng chạt năm lần cổ thôn tuệ bò tập lộ năm ế nô tội người rầy sơn tì tạc lạc đi bê lâu lúc chút trẻ tố hùng cả vượng này thôn tì ế nô prạc bà viết mừng bọa sân tinh mò sơ bàn ế bò tù bàn tố lúc lại prạc đi kìm lâu lúc sơ bàn trẻ tố lầm năm lần khả nào chỉ thôn chàr kịp kỳ tên mô bà viết em phê tu bàn ế bò nằm tốt tuập lúc em mạc lại prác mừng bọa sân tinh đi nọ prác bà viết chi chàng lầm thôn năng ai lúc tu bàn ế bò tuại tốt tuập lúc cái chuộc lại prác đi bà bà sạc trệt tốt mga ăn thôn tuại bò tuập lúc em mạc kè em ra trình xa lầm tướng kè em trút đi dùm phân lầm bọa tùm kra mừng chàr
6: tiếp tục là đưa
2: chàng rùm cốp lầm hành đi kỳ giar mừng chàng thạc lạc mô lúc trịch tu cực luôn bọ thạc rè mra mô lúc đạm nạch loài ngã anh em kram đi tùm hình đạp bọ prong bè yêu mù thư lùi hình tuổi người rầy sơn mày lộm đi kỳ tăng hầm tác lại thạc rè bộ nếch hầm tác tư kỳ trập cừu thạc rè bà tấm cái đập cừu thả kẹt năn bà cầm đi chỉnh tấm cái lại nhàn lê chỉnh tấm nọc tru chàng cái tội người rề hằng tạc lác mà mò sơn ấy ngôi hạ cùng biết làm cái lại tiếp thả kẹt chặt xem mừng tấm dội nà bé làm chàr xì lại thế từ chỉnh xa sang cầm lông bọ bạc nhâm tru cái tấm cái lại ác lên làm cái lại nhàn lê thả kẹt mừng tấm dội nà mò rù bạc cừu vít cụm chinh lê ăn bìm liên hằng bọ sân tinh xích ních tươm cái lại này mà bà viết lưu hạt đạp bọ sân tinh chặt xem lê ăn rùm xem bọ mạ ít kỳ chập cầm đi buồn sang cái lại thả kre cái dò ăn à mò yộ cả nâng chàng kre bè đuổi chó bè ta lọ một lòng xệ xì hạt đạ bè đi kỳ dà bọ sân tinh đi kỳ dà bọ tùm kra lê ăn rùm cốp lầm cái lại cả cha đi nặng đi cái giàn mừng pluk trịch e tu cật lồng
0: hạt đậm đúng rút lại đến nay mừng hạt đậm rau lại đàn hạt đậm đúng ở sập lụp đúng rụp đặc lắc chỉ dứt tập này lại chắc cầm được buồn sang lại đàn bình cấp trên đỉnh lặng lẽ bọn này tầm tuôn là mặt đậm đúng rụp về tay.

0: lùm có cốc cầm đi hụt sang lệ đàn bình gặp khắp hệ yên để cầm đình là hạt rạm đường rượu phong lẻ để mừng hạt kèm rau lệ đàn hạt rạm đường sập lụp đường rượu chặt lát làm hạt rạm đường rượu này bảo tâm ta sợ này hôm tàu hạt rạm trôn mừng khoa con nô con à cơ bòm cọm chinh con nô kết lăng tùm vào tùm kra lệ đàn tùm vào tùm tèm cầm chinh chặt lát ดอกประตับันหัดระบรมบังพงได้ระตามเครื่องอวนสร้างบาปิลมกอมกราบรกนวะตัวกันนาตุยดูรวมตึงสังหกุมกว่าแปรเกาะใส่บุญกันนับแก่บุญกันนับดูหัดแรกเลยติดแล้วกันนับนาวกสังรำอาดักลักวายกแลทารกระดุมเยอะนาเพิ่มดีกยาประตุมกราปุ่นตมตะนาสนัยลำกลิ่นุกลาจาร์กระตุ้นเลี้ยงอาดาบรมดิหนึ่งดิกยาบรอตุมกราบังปลวกกระจกตุกกระลงกระนองบรอตุมกรามยำแปลดิแลนอันบันตื้นกระนองกระจับบรอง่ายยมพันลำแกลมกราบดิบรอกนวะกระนองปรักมรากระตุ้นเพชรรำดูกระตุ้มกระนองบรอตุมกรามยำแปลมอจานปรักเหลิจักในจริงอาดาบรอมกลายปิมยะตีนกับเบนมันได้กระตังแกลประจันประกอบกระนองประดุมกรามเดียมแปลดีและดันมันตื้นมันกระนองประกนกรามเวียดนามมันก็พองกระนองปีกุมประดุมกรามเดียมแปลดีและดันมันตื้นเวียดนามมันก็จริงลำรวยพลสปันมันต่อปันที่ฮานอยแกลกับเบนมอปิมเรียรวยหลานดวงรูปจะหังตุ่มกระนองประกนกนากริงฟัลข้ากระนองประกนกนาเวียดนามฝ่ามดึกอันลำทุ่งด่างกาดลังแกลกับเบน
1: กนึงประตุมกรามแนมแปลดเดียดแลนมันตื่นระในมอลำโปรตปันปลุกจูกระเตตุเอนอกกนึงประตุมกรามแนมแปลรุมควบแกมเมมาปลุกเตตุเอนอมหนังทั้งลำกลุ่มลาแนมสีประมาเกยเบ้ให้มากลักจูมีมาประดูเรตลอปลุกสามลำสปันทนตัวปตปลุกน้ำเอนอกปรักเปรจานกับประตุมกรามแนมแปลเอเบ้ปากไข่สายกลักเกกลายปรักเดินปลุกตัวกวาดลอปลุกจุกเตยตุ้มกลางกันหาจิตทนตัวปตัวปลุยมาและอันมอลำโปรตัวปลุกเตยตุ้มนอปรักเปรจันกับประตุมกราลำนันประตุมกรามแนมปลายมอกจุกปลุกกวาดป่าพุสปันกันเตยตุ้มอาจารย์ป้ากันหนึ่งปรักตุ้มกราขนุกนาเปรจันลำโปรซาควาดลอยกลักกลายปรักมอลำโปรตัวกวาดนำนอปรักเปรจันเกิดกันหนึ่งประตุมกรามแนมปลายเดียดแลนมันตื่นตมดาประประจันประคงปรักได้ยูลมนานาวแกลปอกปรองรุมลันสปันทนตัวบตัวปลุนนำเอนอกกันนังประคลวยงาแกลประจันประคบรือลูฮานอประคมหริมกัวเปเป้ไปตุกจู่ให้ปล่อยแกลประคได้เห็นการนอกจ้าตาเล่าตัวตุกตัวปล่อยปล่อยแกลประคตินอกเป็นปุ่งเปลาตรงเก้าดิมนาอิกจับประคได้ประจันปอกปรองแกลประจันประคงตึมดาประมลิมเราไม้หนึ่งยอกับระประยากระดับหนึ่งเราตุ้มกรามตาเล่มแนวละจาไตเงาและดันตึมไกลจังเกอปรักยัวลำประตุมกรามแนมปลายปลุรำตนกเป็นควากันหนึ่งปรักนุกนาเวียดนามฝ่ามดึกเอินกิดกายกันหนึ่งปรักกระตุนงามกระตูจริงตมดาประรูประจันยอกวบมันเด็กตั้งไกลปิมลีร์กันหนึ่งปรักของกันหนึ่งประตุมกรามแนมปลายตึมกันหนึ่งทับระและดันตึมปอดจาร์บุญปรองงามกระตูจริงหัดดำจนรูกับกันหนึ่งประตุมกรามแนมปลายเดียดแดนมันตื้นงาระจีเพื่อรำอาร์ทำกระดับหนึ่งเราโรคลำง่ายและนันตรมดิกันหนึ่งประตุมกรามแนมเปลยงาประดิกยาดิกระตุยวมตุ้ตัดลงรองลัน
0: เรียบรถสะพานแลนตะปันกัน

0: นองประสานจิอาจารย์มังกรจีนและแกลกับเบนเฮมทอฮัดรัมตุนบังควาคนุกนาก็พร้อมกรจีนกับนังเกรดลังตุมวัลตุมกราและนันตุมวัลโตเตียมกรัมจีนตักลักนอกกับเบนมาตุมดองจีโดหูฮุยดื่มกับลำตุองดังแกงควาคนุประดังจารควาคนุประสานจิอาจารย์โฮติเงินเถาลำกันังกิดกายประดังจารแกงควาเกิดกายกันังประสานจิอาจารย์เงินถิดทูเงินแกงควายปุลเกรดลังประพุนอีปุลเปลากุขวยจารฟกบิงเนียกตัมกายังควาหวยดาวเนียนสันจารเอญญบุญยะกายังควาขนงประสันจิอาจารตีโนกะเบนกนงประสันจิอาจารเฮิมทอหัดรัมตรนมโรซานำสาดลอเรดอบลมนาสปันทุนดอยบดอบลนำบังควาขนงกนากับรอมกอมยิงกนงเกรดลังฟาลตุมกราและนันตุมฟาลตุเตียมกรามจิงตักลักห้องแกลบิมกวบกนงเกรดลังฟาลตุมกราฟูเอียนกนงเกรดลังตุมฟาลตุเตียมกรามจิงจาและนันกนงเกรดลังฟาลตุมกรางะลอมาบายัวกะดับนังเรากะนอกะนักโนกะเบนละหึมทอและนันเจ้าดุมหัดรัมตรุนตัมภากนัดรุงะควางากะแองควากนงเกรดลังตุมฟาลตุมกราและนันตุมฟาลตุเตียมกรามจิงตักลักบลอรัมเตโนกับเบนดองชีดูหูหุยเดิมกับลำตรงอื่นด่างกายังควากระนองประด่างจารควากระนองประสานจิอาจารหล่อมยะบรมกอมจิงกระนองเกรดลังตุมฟาลตุมกราและนันตุมฟาลตุเตียมกรามจิงตักลักจิงปรองะยมพันลำไกลแต่ผ่าเวทกระนองทารประทำจารดองจีเกิดกายกระนองเกรดลังตุมฟาลตุมกรามารังงามกราตัวจิงตุมรัมอารตุมะเจ้าปรักงานกระดับรัมอารตุมหัดระประและนันตุมประยอตุมกันค่ะเรื่องอปรตัมภาวิรกนังทารปรวะเบดะปรตุมกรัมเดียมปลายอัตงปรวะเอกจับมามอกไลกวนกับปักโอลำกลินุกมเรากนังเกรดลังตุมฟาลตุมกราและดันตุมฟาลตุเตียมกรัมจิงตักลักบิมเดเห็นปตุตื่นเอวจักไกลดูเกรดลังและดันดีกยารปรกนวะเลยย่อหัดระจอมกะเดงิติกะไกลอิมทือปิกุมรูมดีกยารตุมหัดระปรวะบายย่อกระดับนังเรากันเนากันนักเด็กกระตังแกลงอับรำเบธารำรวมเสกแกลเดชลันกระตุมหัดระประตูเปเลียรวมกบเดบตุตื่นแกลงอับรัวบังตุมฟาลตุเตียมกรามจิงลำจาร
1: เปรย์พลัสสะปันลันตะปันเตฮานุยนำตมพลังปรากฏจารตรงเอื้องกอมจิงแกลกับเบนพงกนาดุมตมพลังปรากฏจารตรงเอื้องลันตะปันทุนแต่ประตอบลดนำแกลกับเบนกอมจิงเตนุกกบหองเฮลันดุงรูปดงชีฟันซนถุยแกแองควากระนำตมพลังปรากฏจารตรงเอื้องเกิดลังแกลกับเบน
2: เต็นอกเป็นพงเพลามอเมื่อเคลื่อนเท่าตึมหัดดำเด็กแก่ประตุมกล้าและเต็มตามในบุญสร้างตะพันมลันทนตัวบทตะปุ่นน้ำตึมหัดดำพร้อมดินหนึ่งเด็กแก่ประตุมกล้าเมืองปลุกเตตุกดลงลำเริ่มนันติดนับบทตูตื่นปีกุมมาพร้อมลาจัดแต่งเงาโยมพันเมืองดังกนุกนาลำเริ่มนันแก่ในแดนกลำกลั้งไกลปีกุมมาพร้อมลาจัดแต่งเงาลำเริ่มนันติดนับลุยซีแกลมกลำจนเมื่อกันหนึ่งพรำตมพลังหัดดักเดียจัดจุงเอื้องลำเริ่มนันติดนับตึมกนัตถาพรามเด็กต่างไกลหืมเท่าเกือบประปีกุมมาพร้องราชาแต่งงาเมืองดังและนันกนุกนาอังกลามเครื่องหัดใจลานจองหกุมมาพร้องราชาแต่งงาจิงประจองหาพ้นกระจับไอเตี้ยกระกระจับกระหน่วยเงียส่วนเกมของตึมราชาและนันเป็ดรำปีกุมมาพร้องและนันดิกยาหืมเท่าดำจนมรดตัวปุปะและนันดำจนมรดตัวปุยมาโดยตัวผู้ตัวมันสปันทนตัวปุตตะปุนนำเมืองโบจิ้นจิกำดิมลาดไกลปาลาในเล่าง่ากลุ่มง่ายมลิมเล่าไกลมาพระช่องมิ้นช่องง่ากลามง่าพระเจ้าเมย์ปูลกนอดุดังเฟียนลำคือลาจารมอกแกลมลิมเล่า
0: เรียบรถสะพานลันต่อปันตีตักลักตรงเอื้องดอนปิมพลไปลงตัวกันนาตุ้ยไกลไปลงอาดับรอมกอมกราบรอกนอดได้ราตามกริ่งบุญสร้างทนแต่บทตอบลุนำเฮเดนำลันอิ่มเถื่อนไกลไปลงหมดลอยตุ้ยปลีมารำอารมึงหัดได้ราตามเรียบมังตลอดรถหลับพยาบุญปรองเฮเดตุ้มตัวไปลงรัวดวาพลตปันหัดรับระมามุดตัวไปลงกันนาตุจลุยดีหัดรับประตุมกลางงะหลอกมาตุมกรัมโรบระชินทิงมกรัมจิงดังหลอกมากระเปียคนครูถากเกรและดันเกรมแกงฟาเริงกะดักลักมหัดรับรวมดีกยาประตุมกราปลายตากไรมกว่าพังปลายยับไกลตัวยมบังนายตากบังเอียงจันฟันควางะควายปูลมกอมกราประกนวะประดวนสะไตหัวลำตัวไปลงกันนาตุจดมนิษนาไปลงเฮิมเท่าปลวยยาลกะดมหัดระกันยำงะปรักมอปาเวทไกลตุตุนเดกยาร์มังหัดระปรวะและดันเวทไล่ตุมไกลบุ้มังไอปุลกับแปรปวังเบตอนนั้นเฮิมแต่ดมตามดมกอมกราปรกนวะบาตินุไปลง
1: มรดในกระนองประมาจันตุกุฟเวียดนามสาเอแล้วมังกอมจิงกลายเป็นพลงามกราดมปสังหกุมกุฟแปรกะกอแสบุญกันนะ
2: คือในสายแล้วมอปาก

ความปอดเดินมัดก็คอยเบอร์จาร์อีสังกรีนกันนึงเกี่ยงความดังโปรดังจาร์ความดังโปรมาดังก็เวียดนามจาร์กรับดงจีเติมปอดเกิดหลังโปรดังจาร์ดอมยันเซ

0: khoam từng bộ mặt quốc Việt Nam char các đồng chí từng bộ hình lăng bộ đám char hội đồng nhân dân từng bộ char từng bộ mặt quốc Việt Nam char gửi tận môi bơm bộ bộ nặng tắc khi rồi bình bọn lan tầm grip dubal gần răng đạc e ngọ lạp tà grip tục rằm bọn tầm char đặc lạc ghê nọ ức e đủ khiêng lầm khi rồi bình bọn lan tà bà chê tà bò xạ văl tầm clap bạ bọn bộ bộ của ít bơm grab ต่อตรังกลังตูลบรัวนักตั้งตุงทางตุยควาตุยอันเอกการยันบอดอมาทวดตรังกลังบรัวนักตั้งคีรบินหอมลับนอดองตาบรัวหันมือดูเรียงป้อหยัดมวยกลายปรักเบจาร์ฮีรบินบอลลานหอมเดินนักตั้งบาร์ดับลับไปรูปพีนำเอดีตากรับตกกริ่งนอกอาร์แต่เบอร์บาร์เฮงพามญี่ปุ่นเม็ดวงตุ๊กตาไปเฮงปนจิบาร์เม็ดวงดูลำที่ตุ๊กถึงแอร์และเมื่อดูเฮงลำที่นำคอมเมืองเยโรโดยกรับกล้าเปิดประจักษ์แกงกลางดากดึงกรับในเติมอันดองประตาบรอหันเง็กเลยเจบรอดดลอยขันไปดีเติมดองงันเตะเติมบรอหนักตะขีนำคอเก็บเปิดดรอมดูบอลเบอร์ในบอลลันปอสักหรือบรอไปหีดหลังบรอเดมระอะไรจาร์เก็กเองควาขี่บรอหอมฝ่ามงอกเถืองลำปงปอเยหรือบรอลำตึงบรจาร์ดักลักตาเปิบลำขวินนักบรอเจ้าเติมนำเรียมให้นำประบอประจัตตาปอนำประบอประจัตตาปอ
1: หุยปอเตยเปิดหีดหลังบรอเดมระจาร์ดักลักบรอปรับจรังตนำเรียมบรอจัตปอบรอปงจัตปอเยลูกกันรอแนเบอร์ตำกรับตุบลฮิเรียมเติมจาร์ญาโฮมปราระเฮียงบาริยปรำฮิเรียมระเบิกนุกนามก่อนยิงลับคังบาริยระบัวปอเฮียงตุจิฮันปราระเฮียงปอจิพามระบัวนครไซเรียมระฮิตลังประเดียมระเวลำหุยนักเปิมตีดมระนำเบอร์บุมัดพามหุยนักเปิมตีบาร์นาร์เติมตุนังจิฮันรับแปลมให้เปิมตีเรียมเวกเซมลังเปิบเติบต้องหนึ่งนอร์แปลมให้โรเบต้าถึงแอร์ฮอเติมจาร์ตะลาคมระบ้างคังไประบัวตุระเฮียงนาวนายตีอาการแอตากรับตุริงฮันระบาฮิเรียมแอร์ไลฮันตุบัลแอนเปอร์เพราะเนกุเพราะนายตีติบอึกนอฮันเคาะแกยาฮิเรียมระบาตุเรียมเกินอึกประเกลเวมกระเกลรบปนอต้องเติมประอันติเรียมระอาร์
0: มปอนายตะกินเบอร์ดิชีจาร์ตะลักมก็มยิงเปิดตูตีเรียมดองเฮิมชีดะกินยิคันกรับโปลดะกินดองหนักกังกึลโพตาเนซุมแกนอกอบจีเติมห้องสักกรับสักนี้โดยเตยรางอันกึดเวิงเดินเฮิมชีดะกินตีหนักตั้มเลสสปแลปกบชีมกรามยิงดะกินตุ้งกระยับยิคันดองเงิดดะกินเอียกระแงเงินเอตำยอดดึกเลยกินหน้าตากรับมปูลดักกินซูมแค่ดองโพกับดีนักตรังอีกระสักยันตะเดียบบนลานหุยเบฮีดลังปรอกเสียมดลังลำอันังกรันให้กบยีเยอะจารตะลากันเกิดเบอร์ปุกนำตรงถึงแอร์เติมจารยี่เป็นซอป้อหยัดปนเหล่านี้กบยีไอดีโนวิรุธวิรุธทอแอร์เร่งเต้าตาไอซอโดยดุหยำเงินดีเอตาคอนไซไฮร์ลิงยิคันคอนไซเอสแกยะในเรียงเต้าตากอบยิงหยึกเงินดีไอซอนเตอร์ผงงักตุกฮีตะกิน
1: คอนไซแกติบกอบจีเยอะอเดโนวิรุธเรียงเต้าตาดุสักเสียกฮอร์ตักโมไอซอโดยดุหยำดีเนตุสังยกแอปปรัมสักเสียกไอซอโดยดุหยำกรับกอบจีแอมปอมเติมเติมซอยิงเรียงเบอร์อาเดโนวิรุธแค่นตนแก่ติบกับจีไอซอดีร้อนหำเตบบะฮันเจงเกินสากคำจังตุกฮิตกินไปดีผงไงอันเดนอวิรุธบราแอตัมเตอร์บนในหอตาในนาเกลมาดีแอปรังตะติวแอตัมเตอร์เบื้อตรงตรงหำดองยอดปบนอตุบลแอตัมเตอร์เบื้อกระจกเงยแดกตุบลฮันยกเสาไอแก่กอบจีมึงห้องซักดึงเบื้อพามตรอยมัดบานัง
0: ฮีนตีน่าบรอเลาะบากรมิรจาร์เกรดมิสักลับดูบัลดังบรสาฟูเหมอไม่ก้มจริงเติบเจ้ามัดลำไม่กายเบอร์แต่ดีสุดตำปบนอตากรับปงฮีนี่บอลลันฮอจิงปูลไม่กายเบอร์ตาแต่ดีเอ็ดเอ็ดดีลับอาร์เตสตำปบนอเอ็ดตกแต่ยกดูน่ากายเบอร์แต่ดีไม่ฮอโดยวีนับดึงกระดากเงินสวยงามปบนอยิกลับนายอมรถใหม่มาคอมือดูเฮงปนจัดมวยกันลักปนเฮงบ่อปรักเติมเหมือนคันนอปรักเบอร์กนุกนาเกินมือซินๆกันลักปรักเย่เบอร์เดบซอกใหม่มาคอกระปุ่งฮีโดยระลังล่าหน้าเกยูตรเดะกายเวอร์นิปันกัมปอลเอิกอาร์แต่บัลล็อดัมนี่ตามตุกริงด้าลมนาร์เบจาร์ดักลากจะต้องดัมเรียกปราบบามไอ้แก่เติมหนังนาร์มีจัลดึงแก่ยามตุกล่อนเฮม

0: ป่าปงแอปันดักเงาะลับบ่าคอนเติมเลาะดังตรงนารกลบิคันนี่เป็นลันดูบัลตึงบริษัทยันกรับขีบรัวดังดังนุ่มกระดักคุยหนักงักบรัวเรียกประบาเปิดดักบ้าใบดีเฮกเด้บ่าเลาะติบดักเงาะลับลอตาเกมีดึงนายดึงตมัดออตอ
1: บยังเอเรงเปกรับเตอมิจัลเตงลอดอนางแคงยระตำบลอเตมิอะเดะตรลุตำมิจัลเตงหุยไฮลำแกอึกอาร์เตะบลอเมิงต้อยตำริกปราบาเยปันดากแองอลับแกยากะลอบาแอกรัมเมืองแตกยกเสานังกาบาแอดังแอฮอนไมริกบาไอซอเตอแอซัก
0: ดังเอร์คอบาแอปันละมึดไมนายไอซอเตเรียกบาจีบอกเอบุลเอจโรบลไคเรียกเดอเนิมบาโฮมเอดักันเกย
1: อายาเบิร์นเกยติปนาฮันเคอไปยังบาลอันโตเอกรัมเมืองแตกบอกเอบุลในปลันเวติปนาฮันเคอยาตาปรักเมืองระเดนายริกปราบาตนระแตงบาเอเจินจำงันตานังแคลุยตำไปยังบาลอแตกงอลาบรัดบอกบรอริกบาย่านตนระแตงบาเบิร์ลอตรอยตะจอร์ติปนาฮันเคองันยา
0: เปิดไปเห็นเขิงงันดึงแอร์คอปรักมืนระเดะนายเรียกบาไอเจินอึกงันระเดะระเดงบาไออยากแก่ดึงแอร์เรียกบาเดย์แกตูเบบาร์รูไปกระดูกเฮ้ย
1: กับโต้ถึงแอร์ตานตุกริงดาลุนาร์บจาร์เยริกปราปรามรโบเฮตาบลาะปลาบาเดย์แกตูปรอตอนกุตุเฮตานอกบาเดย์แกตูงแข่งไปจัดบาร์โบตอนบายฮิกบาลาะแกแตกงอลับตึงประสะตำกรับตุเปลกรับพบทักษาตำปะไม่ริกปราบาเบิ้นตุกแต่เปรรอนตุกแต่หล่อดงตุเปลเรียกปรางักบาเติมตึงเลาะกรับฮีประดังกลางนุงกระดักเวเปิดแตกยาแกงจังแกมีนหักตึง
0: ฮีประบาลไคตำกรับตุเปลตึงประเปิดแตกเบิ้นตุกนุงกระดักเยกันวายงายระบองคงแตกใบดีแกตรองแตกหุงกัล
1: ตากรับตุกเลาะบาแย่เติมหันบรอริกประบานโตระเบินสักงันตากรับตุกเลาะดงดากโตเปิกอันฮิกเบไปทีไม่เตยแก่เรียกบาเติมเอ็นบรอริกประบาเอิมกละเอวหอแอมปราลำไอซอแก่ตัวอักบาไปตาตรงนารอักรแปลเต้หอยเย็งบรอเตยในปันลานระตำบาหุยหนักเลอะไปทีฮิกเบบาแก่ติบแตกเงาลาเปื้อตรงนารลำแก่
0: เวเนียบันกัมปอลตาสะเอตูลจารตักลักบรอนติปอร์เตอร์แรงนอเพนกนุกนานตุนกริบดูบัลคาร์ซักกังจังเง็กบันซอนอลือตีนอเพนเกลมบอดูบัลยังนอเอร์แงรอบอลลันลำอันเปอร์เบรเอียงกัลบุกซักเรินรำบอลลันบรอนติปอร์เตอร์แรงนอเพนกนุกนานตุนเดินดังประสะลับของอันสะเอตูลจารตักลักตังกลังสะตุตากรับรำตอนลับกรับตุกโกดัมมปอลบรอนติปอร์ตังงันแอตากรับนอจอมพันกล้ายังเลือตีนอเพนกนุกนานอตีดงกุฎิมาตุยบรอเลือลำไอซอเอียงแงรอบอลลันลับกังยังกัลเปิบนอเติมดีงันแอตาดัมเลเรียกปราบบาบเลยเก้าบอนซูมตำกริปส์ดูบัลกรับปอบรกมาตีปอร์ต้อยแรงนอเพียนแกงยังตำบัดดังไอซอดงดิ่งมัดตุยกริปดูบัลบรอนตีปอร์ต้อยแรงคงอันซะยึดตำกริปดูบัลกรุบบรอนยังนอเอียงแงรอบอลลันเบอร์บอนวิ่งขัดซักสากระวังดังตากรับรกลตรองซักรำตอนกุดำลับการมีรเงินแต่ตาดำเละเรียกปลาบ่อบาปเลยเก้าเบอร์เอ็นคันเง็กบันซอเปิมปลาแอลเลยเลือดตีตาหนอเพนกริบดูบอลตีล้านเดียบอลลันจ่องเดือดเติมยังกัลเปิมหนอเบอร์หินหักเติมตาดำเละเรียกปลาบ่อบาปเลยเก้ากรุบบรอแกงยังหนอเอียงแงรอบอลลันเบอร์บอลตำกริบดูบอลกองอันซ่ามก็จริงเต้ากับเอียร์ดังสากระวังดังตามังอังตีล้านเดียบอลลันแกงรังดังเบิ้นรำบอนเจงเบิ้นเติมเอิกตรองเหลือบรอโดยกองอันสะอิตูลระบินสะคุยหนักเหลือกันกริบดูบัลกึดสอนนึกนอเปิบแอเกเบสะกองอันสะวีคุยหนักกันหนุ่ยสักเหลือบรอเบิ้นหนิแรงบอนขวาบอนลับกริบต่อบรอเกี่ยวมาดูบัลเติมบรอนติปอร์เต้ยร่างกวนยะเนียบบนลานกองอันสะหุยไฮเตล่าบรอเลตันตังบรสะก้มเจงบรอนติปอร์เตอร์ลังรอกรับรำบอนตำกริบดูบอลนี่บอลลานเรือนรำบอนขวาบอนกรับต่อบรอเกมารอนรำบอน
2: trên địa bàn xã.
0: Bất hay xùm ít, đưa bớp cười mà mơ bất nệ bốn lan tầm grip sắc đủ bất tì bọt tới làng tên nệ bốn lan lứt xàm cảm chiên bọp nó gánh răng nội ẻ nghe rõ bốn lan. Bên nếp bọn lan gật vương gà lọ phên của nụ quân nàn trôn ngã khá sắc gánh răng lập tẻ sắc tầm grip đủ bà lâm bọ bọ kiểu ma bọ gánh răng nội ẻ nghe rõ nằm bọn lan mra đời khuy nạc lứt gánh đơn đừng bớ nằm bọn. Bởi đơn đủ bà lâm đừng bọ xa bọ bọ kiểu ma lập nếp bọn lan nọ ẻ nghe rõ bọn lan ta gấp nằm bọn vì đời nhàng gà l. Anh bởi bà gà l bày đi nếp bọn lan yên bục sắc nâng kà bà bà yên yên gà l. Bọn lần hay dịch lăng bóng rốt mông, bạc bóng hay dân trụ tự ngươi rốt chả đặc lạc, bạc hay tình cho ta, lạc gần là mất điệp lần gặp bồn.